0: ที่ only for pray มาสาธิสาระกาฮิมามสาธิ
1: มานุนันละช้อปปิ้งสาธิดราม่าสาระมอมสาธิ not a thing มาชาสาธิสัจจุมีเรโกนสาธิ
0: อาทาเทรีมอมสาธิ
1: is it
0: oh yeah